สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงสุดสำหรับหลายพื้นที่ในตอนกลางของประเทศที่กำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมมีการประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น5เขตในจังหวัดอิชิกาวะและโทยามะต่อมาในช่วงบ่ายลดลงเป็นประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ3คำเตือนดังกล่าวครอบคลุมเมืองฮากุยเมืองชิกะเมืองโฮดัตสึชิมิสุและเมืองนากาโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะและเมืองฮิมิ

้ในจังหวัดโทยามะเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองจากน้ำท่วมและดินถล่มในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา14นาฬิกาเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะมีปริมาณฝนตก 357.5 มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดอิชิกาวะเมืองฮากุยมีปริมาณฝนตก 339.5 มิลลิเมตรและเมืองโฮดัตสึชิมิสุมีปริมาณฝนตก 260.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณฝนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติมาในเมืองเหล่านี้มีรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดรวมถึงแม่น้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอิชิกาวะโทยามะและนีงาตะทางการขอให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังดินถล่มอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆในภูมิภาคโฮกูริกุไปจนถึงวันศุกร์ที่28มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมคาดว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนอย่างมากเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ฮอกไกโดทางเหนือไปจนถึงคิวชูทางใต้โดยคาดว่าภูมิภาคคันโตโคชินโทไกและคิวชูตอนเหนือจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษคาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่28จะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮกุริกุ150มิลลิเมตรในจังหวัดนีงาตะภูมิภาคคันโตโคชินโทโฮกุและโทไกและ120มิลลิเมตรในฮอกไกโดและภูมิภาคคิงกิและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังเรียกร้องให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำที่ล้นด้วยนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรเธอนางอากาเนะให้คำมั่นว่าจะไม่ตระหนกต่อการข่มขู่คุกคามทั้งหลายและจะพยายามปกป้อง ICC ทุกวิถีทางเพื่อให้ ICC ดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักนางอากาเนะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า ICC จะไม่มีวันพ่ายแพ้ความยุติธรรมย่อมต้องและควรจะได้รับชัยชนะและเราจะยังยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าวรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจมิชอบโดยเป็นไปในทางมุ่งร้ายนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งประธาน ICC มาตั้งแต่ปี2567มาตรการคว่ำบาตรนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของเธอที่อยู่ในสหรัฐถูกอายัดทั้งหมดนอกจากนี้นางอากาเนะยังแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อปกป้อง ICCโดยว่าไม่มีใครไม่ทราบถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐข้าพเจ้าเชื่อว่าในฐานะพันธมิตรญี่ปุ่นจะยังคงหารือกับสหรัฐเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและความชอบธรรมของ ICC รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐกระทำการยิ่งไปกว่านี้นางอากาเนะเสริมว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ICC เท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตต่อหลักนิติธรรมขณะเดียวกันเธอได้เรียกร้องการสนับสนุนจากชาติสมาชิกของ ICC ด้วย

จ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนทางฝั่งเนปาลกระแสน้ำได้พัดถล่มบริเวณตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต157คนทางการท้องถิ่นรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีก403คนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ341คนโดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวอินเดีย133คน

ชาวอเมริกัน47คนและชาวออสเตรเลีย34คนกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าชาวเกาหลีอีก9คนยังคงสูญหายส่วนสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงการ์ดมันดุได้ขอให้ทางการเนปาลค้นหาชาวญี่ปุ่น5คนที่เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในเมืองซีกัตเซ่เขตปกครองตนเองทิเบตทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและสูญหายอีก558คนรวมถึงชาวต่างชาติ260คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายและรักษาผู้บาดเจ็บอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงกระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบดังกล่าวด้วยแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบดังกล่าวจนหมดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับโอมานได้หารือกันแล้วออกแถลงการร่วมเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมระบุว่าทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการหารือร่วมกับประเทศในภูมิภาคที่มีอาณาเขตติดน่านน้ำอ่าวเปอร์เซียดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังมุ่งเป้าจะกำหนดระเบียบการเดินเรือใหม่ในช่องแคบนี้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของสหรัฐขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่25ว่าเขาได้รับรายงานว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในน่านน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มุสถูกเก็บกู้หรือถูกทำลายแล้วพร้อมเสริมว่าอิหร่านได้รับแจ้งแล้วว่าหากมีเรือลำใดวางทุ่นระเบิดใหม่เรือลำนั้นจะถูกทำลายทันทีนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าเรากำลังเฝ้าจับตาดูทุกตารางนิ้วของช่องแคบนี้ผ่านทางกองกำลังอวกาศและว่ามีการดำเนินนโยบายไม่ผ่อนปรนโดยสิ้นเชิงอย่างเคร่งครัดและเต็มกำลังต่อการวางทุ่นระเบิดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันศุกร์ที่28 สิงหาคมเป็นวันครบ1 เดือนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทางการเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มเติมแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28 กรกฎาคมมีความรุนแรงสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งมีตั้งแต่ระดับ0 ถึง 7โดยเกิดขึ้นในเมืองอูกิและเมืองฮิกาวะแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและรุนแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าความถี่ของแผ่นดินไหวในภูมิภาคนี้ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ5+ขึ้นไปในช่วงประมาณ1 เดือนข้างหน้าคณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวของรัฐบาลระบุว่าเชื่อว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวบางส่วนของเขตรอยเลื่อนฮินางุนักแผ่นดินไหววิทยาเน้นย้ำถึงความจำเป็นให้ประชาชนระมัดระวังการสั่นสะเทือนรุนแรงเนื่องจากบางส่วนของเขตรอยเลื่อนยังคงไม่เคลื่อนตัวนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจังหวัดคูมาโมโตะเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันของเมืองคูมาโมโตะพุ่งสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่3 สิงหาคมส่วนอุณหภูมิในเมืองยัตสึชิโร่แตะระดับ 39.2 องศาเซลเซียสเมื่อวันพุธที่26ถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาในทั้ง2 เมืองดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้เงินสำรองฉุกเฉินในงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจังหวัดคูมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่28 สิงหาคมรัฐบาลได้อนุมัติแผนการใช้เงิน 147,800 ล้านเยนหรือประมาณ 3,500 ล้านบาทสำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเงินจำนวนประมาณ 15,800 ล้านบาทส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างที่พักชั่วคราวการกำจัดและการรื้อถอนที่อยู่อาศัยที่พังทลายและเสียหายมีการจัดสรรงบประมาณอีก 7,900 ล้านบาทเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมาทดแทนส่วนที่สูญหายรัฐบาลต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชูรวมถึงเมืองคูมาโมโตะและจะใช้เงินทุนนี้เพื่อช่วยอุดหนุนค่าที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณราว 6,900 ล้านบาทสำหรับงานฟื้นฟูแม่น้ำและซ่อมแซมถนนรวมถึงใช้สำหรับการสำรวจและซ่อมแซมบ่อน้ำที่เสียหายและวัตถุประสงค์อื่นๆด้วย

ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ําท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มเป็น472คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเขตราซูวาในภาคกลางของเนปาลและเมืองชิกัดเซในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเหตุการณ์จากสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพในปี2566แสดงให้เห็นยานพาหนะด่านตรวจชายแดนและอาคารอื่นๆริมแม่น้ำส่วนภาพใหม่ที่ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่27แสดงให้เห็นแม่น้ำและบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยโคลนโดยไม่มีอาคารใดๆปรากฏให้เห็นทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว469คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก910คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าชายแดนในฝั่งของจีนมีผู้เสียชีวิต3คนและผู้สูญหาย558คนนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่าโคลนถล่มได้ก่อให้เกิดทะเลสาบแห่งใหม่ทางฝั่งจีนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพิ่มเติมผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR ยอมรับว่าเขาได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ที่กรุงมอสโกโดยเขาอธิบายการพบกันครั้งนี้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนายเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการ SVR ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนายนาริชกินกล่าวว่าการพบหารือกันระหว่างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไม่ว่าจะพบกันโดยตรงหรือผ่านทางออนไลน์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเขากล่าวเสริมว่าการประชุมกับนายแรดคริฟเป็นเพียงการประชุมเพื่อทำงานตามปกติเว็บไซต์ข่าว Politico ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่าผู้อำนวยการ CIA ได้เตือนเจ้าหน้าที่รัสเซียในกรุงมอสโกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งกับชาติพันธมิตรนาโต้ของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศบอลติกได้แก่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียสำหรับกรณีที่สื่ออื่นๆรายงานในลักษณะคล้ายกันเกี่ยวกับการเดินทางไปกรุงมอสโกของนายแรดคลิฟนั้นนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีรัสเซียปฏิเสธรายงานเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27ว่ารายงานเหล่านั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตนาของรัสเซียแต่อย่างใดนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เตือนถึงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาซึ่งกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนายกูเตเรสได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศแถบแอฟริกากลางแห่งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดโดยกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 5,713 คนมีผู้เสียชีวิต 2,744 คนและมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สัปดาห์ละประมาณ500คนเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าการระบาดครั้งนี้ลุกลามรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และเสริมว่าการระบาดกำลังขยายตัวรวดเร็วขึ้นและเป็นวงกว้างขึ้นเกินกว่าที่มาตรการควบคุมจะตามทันนายกูเตเรสกล่าวว่าขณะนี้ระดมเงินทุนที่จำเป็นต่อการรับมือสถานการณ์ได้เพียงร้อยละ48จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันศุกร์ที่28สิงหาคมเป็นวันครบ1เดือนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทางการเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มเติมแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งมีตั้งแต่ระดับ0ถึง7โดยเกิดขึ้นในเมืองอุกิและเมืองฮิกาวะแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและรุนแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าความถี่ของแผ่นดินไหวในภูมิภาคนี้ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ5ลบขึ้นไปในช่วงประมาณ1เดือนข้างหน้าคณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวของรัฐบาลระบุว่าเชื่อว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวบางส่วนของเขตรอยเลื่อนฮินางุนักแผ่นดินไหววิทยาเน้นย้ำถึงความจำเป็นให้ประชาชนระมัดระวังการสั่นสะเทือนรุนแรงเนื่องจากบางส่วนของเขตรอยเลื่อนยังคงไม่เคลื่อนตัวนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจังหวัดคูมาโมโตะเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันของเมืองคูมาโมโตะพุ่งสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่3สิงหาคมส่วนอุณหภูมิในเมืองยัตสึชิโร่แตะระดับ 39.2 องศาเซลเซียสเมื่อวันพุธที่26ถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาในทั้ง2เมืองดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้เงินสำรองฉุกเฉินในงบประมาณ

ที่อยู่อาศัยที่พังทลายและเสียหายมีการจัดสรรงบประมาณอีก 7,900 ล้านบาทเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมาทดแทนส่วนที่สูญหายรัฐบาลต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชูรวมถึงเมืองคูมาโมโตะและจะใช้เงินทุนนี้เพื่อช่วยอุดหนุนค่าที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณราว 6,900 ล้านบาทสำหรับงานฟื้นฟูแม่น้ำและซ่อมแซมถนนรวมถึงใช้สำหรับการสำรวจและซ่อมแซมบ่อน้ำที่เสียหายและวัตถุประสงค์อื่นๆด้วย

ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มเป็น472คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเขตราซูวาในภาคกลางของเนปาลและเมืองชิกัดเซในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเหตุการณ์จากสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพในปี2566แสดงให้เห็นยานพาหนะด่านตรวจชายแดนและอาคารอื่นๆริมแม่น้ำส่วนภาพใหม่ที่ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่27แสดงให้เห็นแม่น้ำและบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยโคลนโดยไม่มีอาคารใดๆปรากฏให้เห็นทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว469คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก910คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าชายแดนในฝั่งของจีนมีผู้เสียชีวิต3คนและผู้สูญหาย558คนนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่าโคลนถล่มได้ก่อให้เกิดทะเลสาบแห่งใหม่ทางฝั่งจีนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพิ่มเติมผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR ยอมรับว่าเขาได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ที่กรุงมอสโกโดยเขาอธิบายการพบกันครั้งนี้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนายเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการ SVR ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนายนาริชกินกล่าวว่าการพบหารือกันระหว่างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไม่ว่าจะพบกันโดยตรงหรือผ่านทางออนไลน์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเขากล่าวเสริมว่าการประชุมกับนายแรดคลิฟเป็นเพียงการประชุมเพื่อทำงานตามปกติเว็บไซต์ข่าว Politico ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่าผู้อำนวยการ CIA ได้เตือนเจ้าหน้าที่รัสเซียในกรุงมอสโกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งกับชาติพันธมิตรนาโต้ของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศบอลติกได้แก่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียสำหรับกรณีที่สื่ออื่นๆรายงานในลักษณะคล้ายกันเกี่ยวกับการเดินทางไปกรุงมอสโกของนายแรดคลิฟนั้นนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีรัสเซียปฏิเสธรายงานเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27ว่ารายงานเหล่านั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตนาของรัสเซียแต่อย่างใดนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เตือนถึงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาซึ่งกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนายกูเตเรสได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศแถบแอฟริกากลางแห่งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดโดยกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 5,713 คนมีผู้เสียชีวิต

2,744 คนและมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สัปดาห์ละประมาณ500คนเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าการระบาดครั้งนี้ลุกลามรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และเสริมว่าการระบาดกำลังขยายตัวรวดเร็วขึ้นและเป็นวงกว้างขึ้นเกินกว่าที่มาตรการควบคุมจะตามทันนายกูเตเรสกล่าวว่าขณะนี้ระดมเงินทุนที่จำเป็นต่อการรับมือสถานการณ์ได้เพียงร้อยละ48จบข่าวที่นี่NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น